0: 似乎呢个周末咧天气真系麻麻。
1: สวัสดีครับทุกๆคนขณะนี้ทุกๆ ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ AM FM 0.000 MHz มีเพลงจากแบงค์ลักลองฮ่องกงพวกเขามีวงชื่อว่าโถมัง